ปิดปราดียาดโยนนี่มันตูตะกอลีขายอยู่ในเซงเบจิกสุมงกันนักเดียวเนี่ย